0: วัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
1: สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีเนียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างกิจกรรมไทยและกิจกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569มัยชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการ

0: จริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
3: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ผ่านทุกอย่างไปหมดแล้ว
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
2: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชน ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่3โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้นะโดยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเอกลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
1: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
0: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี 2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่มแอลอังกฤษเสมอกับกาน่า0-0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่มเคโคลอมเบียพบกับดีอาร์คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพระศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินิมิตวิทยาคม2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3-0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4-0 คว้าชัยสองนัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรีนเซตคัพเอสโคลาครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยประสานตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์ World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทจิรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการหัวชนะคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6-4และ6-3โทจิรินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาทานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิพาตราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6-2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยหัวชนะเฮิร์ตพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอลเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCE ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาล
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณ

0: ใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
2: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวพกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยมันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
2: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไปได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยครับตัวสมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
1: ทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยอะค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
2: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องอะเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับแต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะนายทะเบียนท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
1: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
2: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีการดำเนินการ3อย่างนะ1ก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงนี้ที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สามคือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็

0: มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของนายทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
1: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
0: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
1: ค
0: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งน
1: ะ
0: สักระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาตุลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้ไปใช้ก็คงน่าจะเป็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล้วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นโรดแมปไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามี tools เรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงานให้พี่น้องมั่นใจได้มากขึ้นว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมาคมปิดตัวไปยกเลิกไปขาดสภาพคล่องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีกลไกที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ภายใต้แนวทางปฏิบัติรูปครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นสมาคมท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนี่ถ้ามีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล้วว่าเขาดำเนินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องแล้วมาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของจังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมไซเบอร์และทุนจีนนอมินีเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจของพี่น้องประชาชนในวงกว้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
5: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีฝันและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถึงเป็นวาระแห่งชาติเรื่องแกรมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่คือเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
4: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
6: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอ็มอีเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
2: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาลแต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยว่า PDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติ พื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
8: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุค ปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับไปหรือไม่
7: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือ AI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
8: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
7: ทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุดสคสได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้นการใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่า3%และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
10: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ย2.7%กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่า3%ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้30%ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12 ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6 เดือน12 เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
11: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลุกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
10: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
12: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดว่าตัวนี้มันจะช่วยสปอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
10: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
13: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์ Bangkok 2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
14: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable modelของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกบที่จันทบูรณ์นะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
13: ขณะที่นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัสโสภาภาครายงาน
15: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
16: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
17: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตน คมกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนIT Computer Engineer หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ IT ที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อแบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.p@msu.ac.th

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชรา

ทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้ากดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มบ่อแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11

0: มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดรถแมพการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี
3: ้นายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าจากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์เพื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่18มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
4: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำ
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง คลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กราบผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบไปมาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุ

0: ักแม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
2: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรี ามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
3: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่นจะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได
4: ้ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
3: ทั้งนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.การสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยขันโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
6: ท่านประธานครับ ครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งกับผมจึงอยากจะใช้เวทีนี้กราบวิงวอนและส่งสัญญาณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อย่าได้มีการตัดงบประมาณหรือชะลอโครงการแก้มลิงฝ่ายแม่ยมออกจากเล่มงบประมาณปี2570โดยเด็ดขาด
7: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพื้นที่ยังได้สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเช่นถนนชำรุดระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและปัญหาคนไร้บ้านในเขตเมืองโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
0: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่พร้อมขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
9: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสถานประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
8: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
10: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
11: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวบุรีนภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: องคมนตรีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
14: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน74รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569มาลชโยรายงาน
13: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมารคเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีพายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
15: การฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นรูปขบวน
13: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพ.ร.บ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.thและเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtan.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวน หมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
16: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคน
17: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระด้านต้นทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่องบินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

0: และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการพิมพ์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาเรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวม
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.edu

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยื่อเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุ้ยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคุณดาปุณณราชธิดา

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีนักเดินทางร่วมเป็น
1: ธนาคาร 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพิ่มสเกลคนสร้าง
2: คือเอกรำไห้ประชาไทยวิปโยกน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบคัดการท้องถิ่นจิมโยไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกประเด็นต้องถูก
4: ปฏิวัติการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการกล่าวอ้างแต่ท่านอาจจะสมมติให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกข้อกล่าวหา

0: นะต้องมีสงสัยและเป็นธรรมส่วนประเด็นที่มีการเปิดคลิปเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่มีบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีพงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อเชื่อมั่นต่อสังคม
2: นายอสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นมีคำสั่งให้เลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปผู้จริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลสอบส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิมีกระแสว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
3: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังและหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสีพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหากในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบหากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายขั้นพิเศษทางตัดสินประดับสินรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
7: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพท5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซากไม่ก่อมล
8: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333 ต่อ1638อีเมลสมนึก.p@msu.ac.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นน่ะคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมไปสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะ

0: ั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปต้องที่ดูเพราะคนสอบก็300,000กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้มาคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเรามีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7วันไงที่เรียนท่านประธาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
3: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอที่แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานมัดหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานมัดหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันที ขณะเดียวกันนายเมติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและการการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ10ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งการสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อคอรหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
4: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่บิตคอยน์และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
5: นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NGV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
7: พลอากาศเอกประภาสฝังใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบ ซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F-16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถกระทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและคลีบหางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30 บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4 ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13 ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลตรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-48สนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรง ทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น
14: Thank you. เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

เมื่อเมื่อฝูงสัตว์เปลี่ยนสูญซ้ำชีวิตผู้คอยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนวันนามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาพ่วงทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่แล

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

ที่เป็นจริงบ้างตลาดจะมีนิยายปลอมปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษย์ชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งของทางด้านประเทศลาวไม่ยากนะ

ตำนานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำ

เปิดเผยออกมาจากอุรังคณิธานนั่นเองที่จำเริญอุรังคณิธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกปลาทุ่งกำเดิดต่อแม่น้ำด้วยหนองคลองตรงสิ่งร่วมตกแต่งทะเลสาบหนองแสตลิฟูมีมณฑลอยู่นะซึ่งชาวอีสานด้วยคนโบราณ

มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและปีลัทธิบูชางูบูชานั้นโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายทุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนดูส่วนแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายๆกับจะสวมชดาใส่มงกุฎให้หนุ่มแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกาลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณแห่งนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการ

ข้อสันนิษฐานคือการบูชาลูบูชาหน้าจะสืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับงูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเรามักจะทำรูปหน้าพูดเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่าอากาสขาจะคุมมาทาเทวนาคามหิติกาอุนจิโลอนุโมหันตุจิรังและขันตุศาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษา

าเรือนประธานกันที่สามได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการ

ศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพระยาสุวรรณพิงคาผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้พอมือกุดประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาส่วนการที่สิ่งเทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างถ้าสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการแต่งตกแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้องเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพญาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำพิกรากและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยข้อคำบางเมืองสกลนครได้นำคนอพยพไปอยู่บริเวณที่ตั้งเมืองเวียงจันทน์และเหตุการณ์ในนครจุลนีประมาทนครอินทรประดับและนครสีโคตรตะบูวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุฝั่งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขามและพระธาตุติ่งหันการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมืองร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างไรเราจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเรื่องนิทานอุรังคธาตุจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังคธาตุในครั้งนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้ 1. นครจุลนีพมทัศน์ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แคว้นตังเตี๋ยในยวนหลวงซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมที่ดินแดน12จุกไทย 2. นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรปูได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้ 3. นครหนองหานหลวงอยู่บริเวณหนองหานหลวงเมืองสกลนครของเรานี้มีพญาสุวรรณพิมพาเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวนรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนารายณ์เจียงเวงได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครทางเข้ามาที่บ้านธาตุนาเวงนี้ 4. นครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนี่แก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้นครศรีโคตรบุรีซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลจบด้วยน้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบุรีได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่วงกตแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนครพบนครกลนทะหรืออโยธยา 4. บางท่านจะนิถามว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสัตสนารัยก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามของเรื่องของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้ 7. นครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือ11ประตูที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพญาสุริวงศาเป็นผู้ปกครองครั้นที่วงศ์ตกแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายกันมีคำกลอนโบราณบอกอยู่ได้พูดเอาไว้ให้เราได้รู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู18ปางเอี้ยนสาวเต้าแม่ขนาดนี้

มีหมดสูญทรัพย์เสี่ยงสูญสรรชีวิตผู้พ่ายกับสูญเสียบอกควรเห็นได้ยุ่งทออัดปีเบื้องอังคารเท่าขาวทั้งผมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้มึงเห็นส่วนวันนามโคตรเสื้อเสี่ยงสื่อสักสกุลก็หอนสูญหายไปจากโลกาเกื้อทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาปังกำบังหาเตียงอยู่ข้างถ่ายซ่อนทอดลูกหลานแค่แล้วน้ำสมุดม่วนเมี่ยนดับซาดมาลางหอมลูกหลานเหลนสีโคตรตะบุญยังซาดแต่งสุ่มเสื้อเหลือเป็นแมวแผ่ไหวทิ้งของสองซากสังคาดพนมตั้งจนเทิงเหมือนข้าวพ่อแม่หอมไอ้น

ซึ่งประชาชนชาวไทยอีสานและพี่น้องชาวลาวสองฝากฝั่งโขงทั้งซ้ายทั้งขวาของแม่น้ำนั้นล้วนแล้วแต่มาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันอาณาจักรอันเดียวกันคือสีโคตรตะบูนตะโบราณอาณาจักรสีโคตรตะบูนนั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนานที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะสิ่งแสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสนุกสน

ตั้งอยู่ทั่วนาตาสินทั้งลาวไทยอ้ายน้องสร้างดนตรีดีสีตีเต่าเหล่านี้อย่างทราบซึ้งในภาษาแห่งดนตรีและความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบูน

้าพนมตั้งจนเทิมนุ่มฝังหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเงินเงินสายพัวพันแสงเสื้อเพื่อเดียวประลุดลากันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นบ้านปุ่มห่อใจให้แล้วผู้จากอาณาจักรสีโคตบูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตบูพวกเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีนี้สิ่งใดพวกเขาพร้อมที่จะเคลื่อนขุนเขาและมหาสมุทรด้วยความพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่คำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียนลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองนี่จะถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไต่หมานสารหลงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซะบ้าเถื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไต่หมานสารหลงแต่เราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนบนฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตบูเองก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตบูได้สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือ

มีชื่อว่าขุนแผนฟ้าถิ่นได้ทรงลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแผนทั้งหมดนั้นคือระบบการควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยบยลในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวที่มีการถือสืบเสกกันมาเรื่องผีฟ้าผีไทยผีแผนจนทุกวันนี้ตามตำนานฟื้นขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมพงศาวดารราชาพงศาวดารไทยบ้างจุ่มหลักคำผูกสามเหล่านี้จะมีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านี้เมื่อจะกินข้าวกินปลาจะต้องเลี้ยงผีไทยผีแผนมีคำกล่าวว่า

างว่าแถนแม่พ้อมแถนหลวงเถาใส่ก็ดีแล้วกระทั่งงางงามเจ้าสองเถาหมุดไปเขาก็มาละมาดมื่นหลดสัวตายไปทนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นต่างฝอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินยาสมัวเมาซ่าเทียนยามากินเขาโพสนังเขาขอตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจนได้กินจนว่าล้ำดับท่าพายลุนเฮาใหญ่

าชนชาวภาคอีสานทั้งหมดและพี่น้องชาวประเทศลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงได้มีประเพณีเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแข็งอันเป็นบรรพบุรุษซึ่งความจริงแล้วก่อนที่พระพุทธศาสนายังได้อุบัติขึ้นชาวสีโคตรบุญก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษหรือแต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรตะบูนสองฝ้าฝั่งของดีเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอะไรอาวรลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจผีรวนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคันลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อคณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัวเพราะมืดพันบางชนิดตกคุมเกิดแพ้อากาศการดำรงชีวิตดำเนินไปได้ด้วยปัจจัยที่นำมาจากเมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงตุ้มบ่อสมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผนหลวงฟ้าขิงแผนหลวงยังแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผนสีเป็นน้ำเล็กสีแดงมาแทนลูกน้ำเต้าตุ้งซึ่งเป็นต้นไม้และจะมีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่คนอยู่และมีสัตว์ที่เสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดงๆนั้นเกิดเป็นรูเหล็กสีขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสีนั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะวันแห่งเหล็กสีและความร้อนจึงต้องแก้ปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากกว้างๆต้องจากนั้นก็ยังได้ยินเสียงกู้คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้มีตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจนเพิ่งจะมีคำกล่าวว่าอันละหูเสียวนั่งเรียกว่าเป็นไทยชาววันนี้หูงามสู่คนเหลืองลุ่มชาวนันนี้พญาพร้อมอาคมแควนได้ให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอันละหูสีนั่งเอาเข้าไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูข้างดำเหลี่ยมจังหนีสุรขาตำห้า

ือความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณรูปงามหรือว่าจะสูงต่ำดับขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งยันเรียนผาใบผาดำส่วนพวกคนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาดลุ่มจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธานทำให้เราได้ทราบครับถึงอาณาจักรสีโคตรบูรและพระพุทธศาสนาบนดินแดนสวรรค์ภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบพบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตรบูรของชนชาติสองชาติสองเสียงอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาด้วยอย่างว่าล่างสุดก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตรกระโดงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ตอนอื่นใดในสุวรรณภูมิด้วย

0: นี่เมื่ออุลังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หินคองสร้างสังโคงไทลาวสิโยยืนเงามันบ่มีวันสูญเสาศาสนาเฮาตะเฮือนหูสร้างซาดเฮาอ้ายมองบ่มีมื้อสิไหนกันแท้แล้วยามใดท่าพนมเถิกเหล็กมั่งอาธรรมครอบคลองเมืองศาสนาพระโคดมบ่หงเฮือนส่วนสิสูญแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกมกันแล้วมีจะควรถอยห้าป่วนปุ้มกอดตะเวนอ้ายน้องเอ๋ยพระธาตุพนมสูงตะนานเปรียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับด้วยแสงสุวรรณเฉวศักดิ์อันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมือประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดาดูสง่างามยิ่ง
1: มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์ผุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีเลยหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปอวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเข้าเห็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่หูไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแง่งอยู่อยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความหลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ่อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแง่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุคะเทพภูมิเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคึมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอปัก1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกคะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหันจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่ทําไกลๆห้องข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุคะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศในคนหล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเลื่อยถือควนผ่านต้นไม้เอาเฮือนกูลงซะน้ออน้อว่าสัตว์เพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮาก็ใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดหักษาป่ารักษาดงคืนไพ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่าน่วงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือ

แท้เฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้หนังจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งนิ่มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหือเอาแห้งมา

หูพางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากว่ามีกลิ่นเสื่อหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออ้าวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้างใหม่

ุลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทอย่าทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้าก็โฉกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเข้าหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเข้าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่เด้อเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นถึงมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาด

ทำใดลูกฟุ้งค้นทุกให้กลายเป็นค้นห่างกะมีได้ยอดบะบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่า

ลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกไผใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบ่บุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวเห็นเมกต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆ่าเกื่อนทีตามวิธีโลกกวงท่วงส

คือถอดเด้คือถอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าเนาะอยู่ทางทุ่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ้

อีสานเฮาแต่เก่าเก๋ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูผุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจือยองยามวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโว้นนาสะออนฟุ้งนกมวนยินจุปลายใหม่งามเมื่อเล่ไล่หองห้วยเสียงคับเสบอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียนเพลินแผนสวรรค์

ลิงเห็นม่วนแมกใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสักกุนาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดชแซวแถดถ่วงทั่วเถ่าเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลงโอ้ให้สนสำแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอมเฮือน

คดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกัวดงลงโอ้ไพสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเนื้อได้อยู่

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงสุขสุคนเว้าควมเก่าเหล่าควมหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณควมฮักควมแพงควมปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองแจงแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพอขาดสินขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันแม่นยุ่งย่างตนเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันแม่นเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาเถ็มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำให้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเอิด

สายนาที่ห้องให้เมียใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเล่าเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเติดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮานี่ทุกอยากให้เคินขาดเงินคําเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

ั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองผุนแม้นสิดับขันเมียนก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

ผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคสื่อที่ดินดอนวันนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงมืดขาราคาที่ดินบนหนึ่งล้านสองแสนกว่าพี่น้องเอ้ยล้านสามแสนเข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมน้ำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสนาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่สืนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลายห้าหมื่นหกหมื่นเกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องข่ายสีเชียงใหม่กับห้าหมื่นหกหมื่นผู้ละลายสองลายแม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมหวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

คอยเก็บคอยเหมียนไปนี่แล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพงเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามย้อนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเส้นใหม่แล้วมาได้เส้นคนเบิดเส้นคนแล้วสิได้เส้นหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

ิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาปดพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงท่านง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกวดขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทุนเขาทำความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมถอนเขาเติมกันพี่น้องเอ้ย

าเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำของตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำของสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้อมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงน้องไหลหลังลงห้อมกันกะเราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสางทั้งปลาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเอ๋ย

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความต้นใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ธรรมนิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห่างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงชื
2: ่อคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: ศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ได้ก็มึงทำไม
4: ติดเลยสิพ่อ
3: ใช้เลยสิแม่
4: กุ้ยน้ำ

0: ้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหรือสก.ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุดสามารถรักษาพันรายงาน
1: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
3: นายพศอาหรับวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพลมารายงาน
1: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดา

0: ส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริภัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชุมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา

0: ตาเสียบจมูกจริงๆเลย
1: เป็นอะไรล่ะพี
0: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
1: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันที่แตกอากาศทั้งกลิ่นแม้ทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
0: เราจะทำยังไงดีล่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
2: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อเป็นสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้หลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากชุมข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแม่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรับประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะ

้องแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาทำหน้าที่ช่างเทคนิคนะคะมาดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็เจอกันนะคุณผู้ฟังหลังจากที่ช่วงวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเจอกันกับคุณวันจันทร์เนี่ยเจอคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็วันอังคารเจอกันกับคุณฤทธิชัยคดประโคนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยวันพุธเนี่ยก็น่าจะเจอกันกับคุณเรวดีหงสากุลอีกวันนึงแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสและศุกร์นี้อยู่กับดิฉันพิมพ์กาวิรัมนะคะกับรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งของเรานั่นเองค่ะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรานะคุณผู้ฟังเช้าวันที่25นี้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะตั้งแต่25ถึง27มิถุนายน2569มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยและหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันที่28ถึง30มิถุนายน2569จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณตอนบนของภาคอีสานบ้านเราค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองนะคะมีฝนในประมาณ 45% ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังจะอยู่แถวไหนบ้างนอเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่35องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะก็วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะก็ทักทายพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหอกระจายข่าวนะคะทางวิทยุFM นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Live นะคะสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเรารวมไปถึงสถานีวิทยุนะคะในเครือข่ายที่รับสัญญาณสวทบุรีรัมย์ของเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะก็ทักทายทุกท่านเลยนะติดตามรับชมรับฟังกันทุกเช้านะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะคุณผู้ฟังยังคงร้อนกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเพราะว่าพอตกเย็นมาเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงฟ้าร้องและเริ่มมีลมเริ่มฟ้ามืดแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่มีนะเมื่อวานนี้ไม่มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่ามีฝนเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีฝนในพื้นที่ไหนบ้างและจะมาช่วงไหนนะคะรอดูช่วงบ่ายๆเย็นๆนี้ก็น่าจะมาแล้วนะคะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ทักทายทุกท่านทุกคนเนาะทางช่องทางทางคอมเมนต์ทางอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารที่เรามาฝากเรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพาไปดูการเตรียมความพร้อมค่ะของฝีพายเรือในพระราชพิธีนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการทหารเรือได้มีการไปตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในหน่วยในเรือในน้ำในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลา 9:00 นพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือค่ะซึ่งการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศโดยก่อนหน้านี้ค่ะกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้รูปแบบการพายแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ทำหน้าที่ในเรือพระราชพิธี58นายผู้ทำหน้าที่ในท้ายเรือพระราชพิธี104นายซึ่งเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นนะคะก็จะได้รับหน้าที่เป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ตนสังกัดปัจจุบันค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีอยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายเรือบนบกหรือเรียกอีกแบบว่าการฝึกพายบนเขียงฝึกเพื่อที่จะให้ฝีพายคุ้นเคยกับน้ำหนักของพายลักษณะท่าทางความพร้อมเพรียงต่อด้วยการฝึกพายเรือในน้ำเพื่อให้มีทักษะการบังคับเรือในน้ำโดยแยกตามหน่วยฝึกในพื้นที่ต่างๆจากนั้นค่ะจะเป็นการฝึกฝีพายในหน่วยในเรือในน้ำนะก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปแบบขบวนในแม่น้ำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ในโอกาสต่อไปทั้งนี้นะคะในส่วนของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักซึ่งก็ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีแล้วก็การเตรียมท่าเทียบเรือโดยในการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีนั้นอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ซ่อมเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะโดยมีการตอกหมันเรือซึ่งนำได้ดิบมาตอกเข้าไปบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นนะคะจึงได้ชันยาเรือผสมกับน้ำมันยางยาแนวนะคะในร่องแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือเพื่อป้องกันเพลียงกินไม้ที่จะทำให้เรือเนี่ยผุเร็วซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนปฏิบัติการในการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรโดยถ้าหากว่าดำเนินการแล้วเสร็จก็จะได้มีการจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำเพื่อเตรียมการในส่วนของการฝึกซ้อมฝีพายในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศค่ะมาดูเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะไปดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงนี้หลายท่านก็คงจะได้เห็นในเรื่องของข่าวที่ได้มีการทุจริตในเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนกันไปหลายหน่วยแล้วก็หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นการพูดกันปากต่อปากเมื่อก่อนนี้เนี่ยอาจจะเราเคยได้ยินกันมาตลอดนะคะคุณผู้ฟังแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีหลักฐานที่เกิดขึ้นทำให้เห็นได้ชัดว่ามันมีการทุจริตแล้วก็มีในเรื่องของการมีการเรื่องของการให้เงินนะคะหรือว่ามีการตอบแทนกันด้วยอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้ในเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งเร่งดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนค่ะไม่เกรงใจใครและไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะที่บริเวณตึกบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ในกรณีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วก็วางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกพร้อมกับกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อที่จะตรวจสอบกรณีดังกล่าวค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะนะคะ
แม้ว่าจะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยมาจากการทุจริตบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งค่ะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นผู้เสียหายจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ขณะนี้นะคะสำนวนหลักก็อยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อปปช.ดังนั้นเนี่ยตำรวจจึงมีบทบาทในการสนับให้การสนับสนุนนะคะการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องการนำข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบค่ะแล้วก็เป็นการถ่ายชาติอย่างหนึ่งด้วยทั้งยังปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเนี่ยเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวย้ำในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการสอบท้องถิ่นแล้วคุณผู้ฟังคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้มีการออกมาประกาศคนทุจริตสอบมาเป็นครูไม่ได้เด็ดขาดนะคะการสอบต้องสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมลั่นค่ะยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุไม่ได้โดยเด็ดขาดย้ำจุดยืนชัดเจนจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้ก่อนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำชับไปยังผู้บริหารทุกหน่วยงานค่ะให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมพร้อมย้ำนะคะว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญนะคะในการสร้างคนแล้วก็พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงค่ะเรากำลังจะส่งคนไปสอนเด็กนะคะไปสร้างอนาคตของประเทศหากจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีแล้วก็มีความรู้ความสามารถการทุจริตไม่ควรมีที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวค่ะซึ่งทางด้านของนายตติยภัทรได้กล่าวนะคะว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือว่าเป็นนโยบายสำคัญแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งเองค่ะซึ่งก็ออกมาย้ำเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าการสอบข้าราชการของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะไปดูทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งก็ทางด้านของรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการดูแลในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของสคบนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้หลายท่านก็คงจะได้ติดตามนะคะที่ท่านสุภมาศเนี่ยได้ออกไปนะคะดูแลผู้บริโภคนะที่ได้รับความไม่เป็นธรรมหรือว่าได้รับความเสียหายในหลายๆเรื่องเลยซึ่งล่าสุดนี้ค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าคุ้มครองผู้ซื้อผู้ขายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้ที่ประชุมพิจารณาโดยมีหลักการสำคัญนะในการกำหนดกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเป็นการเฉพาะซึ่งนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อและก็ผู้ขายได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่ผู้ซื้อเนี่ยไม่อาจตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะซื้อขายหรือว่ารับมอบสินค้านั่นเองค่ะจะมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้าสิทธิ์ของผู้ซื้อและก็ความรับผิดชอบของผู้ขายให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะสินค้า
ที่เป็นปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระบวนการผลิตการประกอบการขนส่งการเก็บรักษาหรือว่าการดูแลสินค้าก่อนจำหน่ายค่ะประกอบกับสินค้าสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจสอบความชำรุดบกพร่องจากลักษณะภายนอกได้และอาจจะพบปัญหาภายหลังจากการใช้งานไปแล้วในระยะหนึ่งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในการเรียกร้องให้ผู้ขายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าผู้ซื้อมักต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าสินค้าเนี่ยมีความชำรุดบกพร่องซึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนสินค้าได้อีกทั้งการซ่อมแซมหลายครั้งไม่ได้หมายความว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสมควรค่ะขณะที่การใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินค่าสินค้าในบางกรณีจำเป็นต้องฟ้องร้องต่อศาลซึ่งต้องเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะจึงมุ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้าสิทธิ์ของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายในซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญานะคะรวมไปถึงกำหนดสิทธิ์และก็ความรับผิดชอบของผู้ขายตามประเภทของสินค้าด้วยเพื่อที่จะให้เกิดกลไกการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตลอดจนยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของครม.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะรัฐบาลได้เดินหน้าคุมราคาสินค้าบริการ66รายการดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะซึ่งเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการประชุมครม.นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้มีการเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมจำนวน66รายการแบ่งเป็นสินค้า61รายการและบริการ5รายการตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพื่อที่จะให้มาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการเนี่ยมีผลต่อเนื่องค่ะแล้วก็สามารถดูแลค่าครองชีพประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรายการดังกล่าวเนี่ยเป็นการรวบรวมสินค้าและบริการควบคุมเดิมที่ครม.เคยเห็นชอบแล้วก็กกร.เนี่ยได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ค่ะพร้อมกับเพิ่มรายการสินค้าใหม่5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกซีอิ๊วแล้วก็น้ำปลาโดยในส่วนของซีอิ๊วและน้ำปลาเนี่ยเป็นการปรับแยกจากรายการซอสปรุงรสเพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับสภาพตลาดค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะใช้กลไกกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะดูแลค่าครองชีพประชาชนรักษาความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรตลอดจนการสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยค่ะทีนี้มาดูทางต่างประเทศคุณผู้ฟังคะเมื่อวันก่อนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าได้ติดตามข่าวนะซึ่งก็อาจจะได้เห็นในเรื่องของคลิปคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของสถานทูตจีนนะคะเขาได้มีการออกมาแถลงการประณามคลิปหญิงจีนเตือนคนไทยชี้ว่าเป็นการตัดต่อบิดเบือนเจตนาปั้นน้ำเป็นตัวกับขาวเป็นดำบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของไทยจีนนั่นเองค่ะซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะได้ออกแถลงการสำคัญระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้สังเกตว่ามีการโพสต์วิดีโอที่ใช้ชื่อว่าหญิงชาวจีนเตือนคนไทยบนโลกโซเชียลมีเดียค่ะโดยวิดีโอดังกล่าวได้นำคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวชาวจีนรายหนึ่งเคยแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมาใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอีกทั้งยังมีการตัดต่อบิดเบือนโดยเจตนาร้ายแล้วก็สร้างเสียงบรรยายเท็จขึ้นมาเนื้อหาในการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับจีนและความสัมพันธ์จีนไทยเป็นการปั้นน้ำเป็นตัวแล้วก็กลับขาวเป็นดำซึ่งเป็นการโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทยฝ่ายจีนเนี่ยรู้สึกตกตะลึงอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ได้มีการรายงานเรื่องนี้ไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแล้วสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขอประณามแล้วก็ต่อต้านการกระทำใดๆที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและพร้อมที่จะร่วมมือกับบุคคลจากทุกภาคส่วนของจีนและไทยเพื่อปกป้องภาพรวมมิตรภาพระหว่างจีนแล้วก็ไทยนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเห็นข่าวที่เป็นการมาสร้างความขัดแย้งนะคะคุณผู้ฟังต้องดูดีๆนะบางทีเนี่ยมันเป็นการสร้างความแตกแยกนะคะให้เราแล้วก็เพื่อนบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็ควรที่จะตรวจสอบดีๆก่อนที่จะมีการไปเชื่อหรือว่าส่งต่อข่าวไม่ดีแบบนี้ไปให้กับคนอื่นๆนั่นเองนะคะทีนี้มาเตือนระวังมิจฉาชีพกันบ้างคุณผู้ฟังคะ
ช่วงนี้มิจฉาชีพยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะและช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการเรียกค่าไถ่ปล้อนคุณผู้ฟังอาจจะเห็นข่าวมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้นะคะให้ระมัดระวังไว้เลยค่ะมีการจะเป็นมิจฉาชีพที่มาเรียกค่าไถ่นะคะคุณผู้ฟังโดยการบังคับเหยื่อถ่ายคลิปมัดตัวเองก่อนส่งขู่ครอบครัวมิจฉาชีพยุคใหม่ไม่ได้หลอกแค่โอนเงินค่ะแต่สร้างสถานการณ์เสมือนถูกลักพาตัวเพื่อที่จะหลอกเอาเงินจากคนในครอบครัวนะคะคุณผู้ฟังกลโกง4ขั้นตอนคุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีๆเลยนะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะคุณผู้ฟังโทรหรือวิดีโออ้างเป็นตำรวจหรือหน่วยงานรัฐกล่าวหาว่ามีคดีอ้างว่าต้องตรวจสอบด่วนอันนี้ให้คิดไว้เลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพ2ค่ะมีการควบคุมเหยื่อค่ะสั่งให้อยู่คนเดียวห้ามบอกครอบครัวห้ามวางสายเพื่อไม่ให้ปรึกษาใครก็อาจจะทำให้เด็กๆหรือว่าลูกหลานของเราตื่นตระหนกตกใจแบบว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะทำให้ไปเชื่อก็ได้นะคะแล้วก็กลโกงอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่3ก็คือหลอกให้ถ่ายคลิปภาพปลอมนะคะใช้ให้เราเนี่ยมัดมือคุณผู้ฟังคะมันให้เรามัดมือปิดปากก้มหน้าอ้างว่าเป็นขั้นตอนการตรวจสอบหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ส่งไปให้ผู้ปกครองเราหลังจากนั้นเขาก็จะส่งคลิปเนี่ยไปขู่เรียกค่าไถ่ส่งภาพให้ครอบครัวอ้างว่าเหยื่อถูกลักพาตัวเร่งให้โอนเงินด่วนห้ามแจ้งตำรวจสร้างความตื่นตระหนกตกใจจนผู้ปกครองเราหลงเชื่อนะคะคุณผู้ฟังถ้าเจอกลโกง4ขั้นตอนนี้คุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีๆเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะส่วนวิธีการป้องกันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าเชื่อทันทีหากมีคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่าถ่ายรูปหรือคลิปตามคำสั่งแปลกๆอย่าโอนเงินเพราะความกลัวหรือความรีบร้อนติดต่อคนในครอบครัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสงสัยให้หยุดคุยหยุดโอนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะจำไว้นะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายสั่งให้มัดตัวเองสั่งให้กักตัวเองสั่งให้ถ่ายคลิปพิสูจน์ตัวเองหรือสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีไม่มีเด็ดขาดค่ะหยุดคิดสักนิดไม่เชื่อไม่กลัวไม่โอนนะคะคุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีๆมิจฉาชีพมันมีมาทุกรูปแบบจริงๆฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านรู้เท่าทันค่ะเราพยายามที่จะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันอยู่ประจำเนาะก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะนำสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยการที่ถ้าหากว่าเจอในกรณีแบบนี้เนี่ยจะได้รู้เท่าทันนะคะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพบางคนบอกว่าไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยฟังสวทก็เลยไม่รู้ว่ามันมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ยบอกต่อๆกันมาฟังสวทบุรีรัมย์ของเรานะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็พาไปดูกิจกรรมเมื่อวานนี้กิจกรรมใหญ่เลยแม่ทัพภาคที่2มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2ได้มามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่1กอรมน.จังหวัดบุรีรัมย์

ริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมค่ะซึ่งในการอบรมครั้งนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์และก็หัวหน้าส่วนหลายๆท่านนะคะทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยผู้ประกอบการต่างๆก็ได้เข้าร่วมอบรมกันในครั้งนี้ด้วยเป็นรุ่นแรกเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ค่ะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่1ที่ห้องประชุมโรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์หรือกอรมน.จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความมั่นคงในระดับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนให้มีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงสร้างความรักสามความสามัคคีนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนค่ะโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมด้วยประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของธุรกิจและภาคเอกชนจำนวน61คนค่ะในโอกาสนี้ค่ะพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ได้รับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดนเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาทแล้วก็รับมอบเครื่อง Power Station ให้กับหน่วยทหารแนวหน้าจำนวน100เครื่องมูลค่า 150,000 บาทและธนาคารมอบพระเครื่องเพื่อที่จะนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารแนวหน้าด้วยพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวนะคะว่าการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำองค์กรในระดับผู้บริหารของภาครัฐภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในทุกมิติโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแล้วก็การบูรณาการของทุกภาคส่วนค่ะจะได้ร่วมมือกันในการสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนให้มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขประเทศชาติมีความมั่นคงซึ่งจะเป็นผลดีต่อประชาชนและก็ความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศเนี่ยเสียดายคุณผู้ฟังไม่ได้นำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูกันเนาะเดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้ากันแล้วกันนะคะมาดูกันต่อค่ะกับการประชุมคณะกรมการจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอและก็ภาคเอกชนนะคะประชุมเป็นการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2569เป็นครั้งที่6แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมนะคะซึ่งก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพและก็สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัดได้จำนวน3แห่งค่ะได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจานหมู่ที่10ตำบลบ้านคูอำเภอนาโพค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้อยบุตรตาวงหมู่ที่12ตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมาสเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบอนหมู่ที่1ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการพัฒนาจังหวัดพร้อมกับเชิดชูเกียรติกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นต้นแบบในการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
มาดูเรื่องต่อมาค่ะเป็นการประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประจำปี2569ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 13:30 นาทีนะคะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ชั้น3ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในการประชุมโดยมีนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสถาพรศรีนามผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกสตรีดีเด่นในระดับจังหวัดการประชุมครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรสตรีและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยในปี2569ค่ะคณะกรรมการจะคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน2คนนะคะซึ่งจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสตรีที่มีผลงานโดดเด่นเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณามีผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น4คนค่ะการคัดเลือกครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกย่องพลังสตรีนักพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้วก็สังคมพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะพาไปดูทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากการสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งก็ได้มีการไปตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเท่าที่ผ่านมาที่เราเห็นทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนายสุทธิศักดิ์พรหมบุตรพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกวันค่ะอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางผลการตรวจติดตามดังนี้นะคะคุณผู้ฟังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมีปริมาณเพียงพอเพื่อการบริโภคซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาสินค้าก็ยังคงทรงตัวค่ะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้างบิ๊กซีห้างแมคโครท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสโลตัสโกลเฟรสนะคะห้างทวีกิจร้านยืนยงร้านซีเจร่วมจัดโซนจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพคือลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 20% ถึง 50% กว่า 1,000 รายการค่ะเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็แบ่งเบาภาระลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยเรื่องที่2ก็คือไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์ปุ๋ยค่ะซึ่งในเรื่องของการเกษตรยังไม่มีความต้องการมากนักค่ะเนื่องจากยังไม่ใช่ฤดูกาลนะคะแล้วก็จากการไปตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยปุ๋ยกระสอบ50กิโลกรัมก็ยังคงทรงตัวอยู่นะคะ อย่างเช่นเนี่ยค่ะสูตร4600เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,130 บาทถึง 1,450 บาทสูตร18460ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทถึง 1,580 บาทสูตร0060นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ830ถึง930บาทค่ะสูตร2100ราคาอยู่ที่520ถึง790บาทค่ะสูตร15 15 15อยู่ที่1,120บาทถึง 1,200 บาทและสูตร16 20 0อยู่ที่ราคาที่ประมาณ950ถึง 1,090 บาทค่ะส่วนต่อมาก็คือมาดูในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก็จะไปดูปริมาณเนี่ยมีเพียงพอให้บริการไหมสำหรับเมื่อวานนี้ที่ไปดูเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สซอฮอซูเปอร์พาวเวอร์ปรับราคาลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรนะคะดีเซลนะคะราคาอยู่ที่37บาท92สตางค์แก๊สซอฮอซูเปอร์พาวเวอร์อยู่ที่48บาท21สตางค์นะคะแก๊สซอฮอ E20 นะคะอยู่ที่34บาท27สตางค์แก๊สซอฮอ91อยู่ที่38บาท90สตางค์แก๊สซอฮอ95ค่ะอยู่ที่39บาท27สตางค์ค่ะทางนี้นะคะทางด้านของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกกร.ฉบับที่68พ.ศ.2568นะคะในเรื่องของการแสดงราคาจำหน่ายปลีกลงวันที่1กรกฎาคม2568อย่างเคร่งครัดหากประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะโทรไปที่044621185หรือที่สายด่วนคอลเซ็นเตอร์15

ในการถวายครั้งนี้นะคะมีนางสาวนันทิยาเหล่าสกุลผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมถวายผ้าห่มด้วยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนารวมไปถึงการสร้างความอบอุ่นและกำลังใจแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของภารกิจของทางเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะไปดูทางด้านของอบจ.บุรีรัมย์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะอบจ.บุรีรัมย์ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา 11:00 น.นะคะนายเสริมศักดิ์ทองศรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทพร้อมกับตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุขค่ะณศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทวัดบ้านเย้ยประสาทตำบลเย้ยประสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางสาวสิริรัตน์บุญชัยสุขรองประธานสภาอบจ.บุรีรัมย์พร้อมด้วยนายชัยนรงค์เกื้องรำปลัดอาวุโสอำเภอหนองกี่นายไพศาลเจริญดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทนางสาวจิตรวีเล็กอุดากรผอ.กองสาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.เมืองไผ่หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสม.ร่วมในพิธีมอบค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทจำนวน 160,000 บาทในการจัดการบริการพัฒนารูปแบบในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและก็ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูในระดับชุมชนและก็ที่บ้านแล้วก็ได้ให้ความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยผู้พิการและครอบครัวให้มีความหวังเห็นคุณค่าตนเองมีพลังกายและพลังใจนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมาดูช่วงท้ายรายการของเรามีในส่วนของประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้แจ้งประกาศในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งแจ้งมาในวันที่28มิถุนายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีนะคะถึง 17:30 นาทีนะคะจะมีการดับหรือว่าการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะคุณผู้ฟังที่บริเวณถนนจิระตรงบริเวณร้านคิดถึงเบเกอรี่ถึง4แยกสรรพสามิตค่ะบริเวณถนนหลักเมืองนะคะตรงศาลหลักเมืองถึงถนนคูเมืองค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้ดียิ่งขึ้นค่ะในกรณีที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยนะคะที่จะต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ให้แจ้งนะคะไปยังศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้านะคะที่โทรศัพท์หมายเลข044611617ค่ะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะมาอย่างที่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะต้องมีความจำเป็นเนาะในการที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการซ่อมแซมอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้านั่นเองค่ะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมความพร้อมเนาะในช่วงวันที่28มิถุนายน 8:30 น.ถึง 17:30 น.ที่จะมีการดับกระแสไฟนะคะหรือว่าหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะสำหรับพี่น้องที่อาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นเองแต่ว่าอย่าลืมเนาะสำหรับผู้ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆก็แจ้งไปได้นะคะ044611617นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังสำหรับ

ทุกพื้นที่เลยนะคะอาจจะไม่ได้ทักทายกันหมดทุกเสียงทุกสายทุกท่านทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวบอกกล่าวแล้วเจ้นเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็วันจันทร์หน้านะคะคุณผู้ฟังส่วนวันพรุ่งนี้ก็เชิญชวนทุกท่านติดตามเราฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะก็เดี๋ยวยังได้เจอกันอยู่เนาะอีกเช้าหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่เราได้แจ้งกันไปว่าหลายท่านบอกว่าถามกันเข้ามาน้องแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยช่วงนี้อาจจะไม่ได้ฟังต่อเนื่องในช่วงที่เราแจ้งให้ทราบนะคะคุณผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เนื่องจากทางสวทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็กำลังมีการก่อสร้างในเรื่องของบ้านพักนะคะจากที่พวกเราเนี่ยเคยพักกันอยู่ข้างในเดิน239มาถึงสถานีจัดรายการทุกเช้าตอนนี้เนี่ยเราต้องขยับขยายกันออกไปพักกันข้างนอกซึ่งก็ไกลนะคะในเรื่องของการเดินทางต่างๆไม่สะดวกนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในเรื่องการจัดรายการนะคะจะมีคุณเดวดีของสากุลนะคะมีคุณฤทธิชัยโคตรประคองแล้วก็ดิฉันพิมพ์มากาวิรามหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการทีนี้เนี่ยรายการก็บางวันเราอาจจะเป็นการจัดรูปแบบสดนะคะบางวันก็อาจจะมีการบันทึกเทปไว้อาจจะไม่ได้ทักทายกันทุกท่านทุกคนก็ต้องขออภัยนะคะก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเนาะอีกใช้เวลาประมาณหนึ่งประมาณไม่ถึงปีหรอกคุณผู้ฟังประมาณกุมภามีนาเนี่ยทุกอย่างก็จะเรียบร้อยและในเรื่องการสร้างบ้านเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอกันในรูปแบบเดิมนะคะหรือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากจะให้เราปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนอยากจะให้มีแบบนี้ไหมช่วยกันจัดได้ฟังเสียงหลายๆคนหมุนเวียนกันมานะคะหรืออยากจะให้เราปรับเปลี่ยนในรูปแบบใดยังไงก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะที่สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมย์พร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

จายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: การเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนี2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาเบเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบเข้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี